อยากมีรวยและจึงสวยหลบไหนและฉันแต่งแค่ไหนก็ได้แค่ปนปนแต่หากคบกันต้องดูใจฉันก่อนอาจพบฉันซ้อ